0: bonner panar nat chi kam khi trou sanam ba rbo ba ye trou ning bao pang ri chiu patah rup jalai e kon play pang de pul sala play kwang ti va cha tru pri teh nao chang sa lue un nam lue rue yak sa ya rung char jalai pem ani te kwat duing dai trong klong pem chang de chi ni ding rim pa ngai kon atai play pla e ke si te dong roy ga adin te yung chener ari phi te no che thiok ma wi te bo an chener ari pang te no ani pri teh nao Petrong pun hatai pun petrong lembang rata buh narau. Nyun aping petru an kon play pang depul mengrim petrong roy. Tebuh kirkal deng rim pengai loy di yua yok te trong gelang e. Deng bai ci pengai kwang tri pun petrong te pri teh ya rung. Petu melau au di min ba petrong pun cang lem car jelai pang bai. Ya kril net net pun dang tenok anih play pla. Tang e kera apoy kon play pang depul yuk pel kumeng. Adol di pegerap manghau akam tebub anih madra macan teruk tuyung pemcang senam barpo baju trau berca setung teng teh da kemujia keset naran jipuh kai trau. Kulkong tak deng car jelai ya pak adra thương trực ui ban nhân dân car Nguyễn Tuấn Thanh. Pem peger kul hoi tam mang keku peger ca setung teng. Sara sa bun tera. Pak adra thương trực ui ban nhân dân car Nguyễn Tuấn Thanh tebu hư chanh bun đầy sơn yok đi đăng chân hợp đòn peger deng car setung teng. Sarasaputra hatai nó cử chất dây lai sẽ tung trên nó rợi nạt rồi tự quật cái chấp và a tộc hợp bong để cha tự trị lường liềm hợp bong cho trùy hợp tòi chập chàng ăn cái chấp đuổi đầy mạng cơ lời đừng rong tự mật hợp tòi anh đi bơm chàng hành chính băng bơm kia chính quyền thời điện bạc cấp dây lai đang ấy đi lời bà chụp mô nhân vô đâm hình km vùng tí mạng bà và tình cơ hợp tòi băng tìm chà cơ phụ đừng Việt Nam mặt vào ngày lời bên Việt Nam tiểu nu băng uy lâm rong tự quật đông tây băng Bắc Nam và tập đoàn bơm chàng nó cường tập quạt đăng duyên hải nam trung bộ họ thay bằng tây nguyên tập quạt đăng rời cùng thiên ala bằng tây chi đào tử sĩ họ thay nó bằng tour lịch cha đào tử sĩ đông bằng thiên tây nguyên nam lào bằng đông bắc campuchia thiên âu bơm lây dừa kiệt cal lâm atok logistic tập quạt thiên madra machan tây char công nghiệp bơm tây lịch tây madra tự thể đặc đề bằng kinh tế bằng tour bất lâm nó sẽ tung trình nó anh ấy cứ nâm đừng bền chặt đông bắc campuchia hà tây bằng lời vua và a tộc chào giang công nghệ cử chung luộc hiệp tích bơm tay chào giang bị cất rừng ca hà tang hà vua tọ kèo rìm lời vua ao ngô tư gom ba cha tờ đông bơm chàng tư gom tiệp bà lâm tròn lòng hà tây bằng al kê chấp lâm bây giờ ảnh nụ vua tờ đông a tộc bằng a tộc cử chung trên nền ấy đi còn play ba cha phó có ra thường trực ủy ban nhân dân cha Nguyễn Tuấn Thanh cử chất Hụp ở cầm tập bập anh em trong một chàng tập rụ tập dùng bơm chàng sau năm ba rập bò bạch trâu bất chàng sẽ tung tiền ngô tập đi tìm tập trong mạ bà chàng chơi lại sẽ tung tiền kỹ bậc cấp bơm kia làm là bà tập lắc hai tay bơm chàng mang chân ba rập bò bạch trâu ba rập bò bình kít hai tay băng tập trong hai mét hai lên đằng chàng sẽ tung tiền băng tập trong bơm chàng hai tay vang tập cùng đi chân ngậm đòn đằng chàng chơi lại ngưng phút mang hụp ở cầm ngô đi bù hò kệ chỉ lưng liềm Pagarachar Satung Teng Sarasaputra Tabo Ngân Put Pang Ngân Yok Phok Kadra Thường Trực Uy Ban Nhân Dân Char Nguyễn Tuấn Thanh Pang Khul Kong Tak Đăng Char Gia Lai Trúc Tà Mạng Rol Hà Thoai Pang Hụp Ở Công Tập Bập Anh Nih Mật Rau Mà Chàn Tập Rộ Thị Dung Pơm Trang Sa Nam Ba Rà Bộ Bà Giật Râu Bà Thư Trung Trang Hà Thoai Nó Cười Nờ Rập Nề Uy Viên Trung Ương Đang Phok Bí Thư Tỉnh Uy Kadra Uy Ban Nhân Dân Char Phạm Anh Tuấn bây giờ tập rong lôi vang tập gom chà tập trung trèn lên tập rong tập quật rim anh em tập rong mà chàn băng tập gom vạ chà băng bắt đầu plung bắt đầu tập rong kết cờ vạ tập bập anh em tập rong mà chàn tập ruộng tập dùng bơm chàng làm chà bật bắt kế nà diệt ngam khi trâu bắt đầu chà tập trung trèn sa ra so bút trà ăn bát tin tập rong làm hộp ở cầm băng mà ẩu đi chà tập trung trèn bắt đầu bật pin anh em làm cặp bộ tập trung trèn hà tây băng lướt tập rong parapal tập rong nọ cái chất ga hà tây băng al cái chấp bar chà gia lai tập trung trèn tập bọc để thề lịch đừng nọ tập đi tin tập rong làm lạp ar tập lóc hà tây bơm chàng băng chà bar bộ bao chật rồi bar bộ bình chít lối đi bar chà kỵ bậc cấp và tập tuần hà tộc tập dùng kinh tế xã hội cùng nhìn lễ ra ở cầm tìm tận là tập dùng bơm chàng đừng Việt Nam và mai chân nùng gia lai và mai cửa trụ riêng tập dùng bơm chàng xa mặt đầu mặt chàng bao chật trung trèn làm bây giờ anh nú bà lập bật ẩu phó cơ thạ thường trực ủy ban nhân dân cha Nguyễn Tuấn Thanh lời bây giờ quan dịch đam rập bộ đô la mi vàng tập gồm cha tập trung trèn ពកររហូបអកំតបបអានិមន្ត្រមច័ន្ទតរុតយងពំចាំងសណាំបារពោបយត្រោហតៃណោះពកររបារចារលុយអបាអង្គបលលើតាមត្រាំលឹងរ៉តបុដងកជីងហបងតវីហតៃពំចាំងអលកចាប់ហតៃអតបតយង
1: កតរាអ៊ុយបានជាចារណៅកិច្ចបច្ចាងាវឆ្ងាប់តំណអានេះណាមទេណោះត្រង់ទេដាក់រកាសបច្ចារអន្តិមត្រៀងវេលាំងឡើងសាជាកិច្ចត្រង់បច្ចាវត្តលេខពំចាងជួយយកឡើងសាជាតំណអានេះណាមទេរកាសដឹងរងហមេតនេះចាងទេដាក់ទៅយកយកដេចនីតាមទេដាក់វេពមីមពហួយតាមត្រាំគៀកណោះលំបញ្ញាពេញចិនណារយកកំដឹងកិច្ចដេចនី រីមនេះចាងដេបឹមអធិពឹមដាងត្រង់បច្ចាវយកតាមត្រាំដឹងណោះពឹមគៀកប្រត្រូវគិច្ចកិច្ចតាមគៀកកិច្ចដឹងរងយកនេះចាងអតកយងទេចារបាំងអ៊ុយបានហើយត្រឹមសះភឿងដេបឹមគូប្រកើវេលាំងឡើងសះជួយយកត្រឹមត្នក់នេះណាមទេគិច្ចកិច្ចលំនើរប្រកັບគិច្ចនៅដេចាងម៉ាំងគូតគុំវ៉ាត្រឹមត្រីងហេមិតអត្រលំវេលាំងទេណាម
0: តែដឹងតែដាក់ដឹងនោះជួយយកចេញព្រីតែបញ្ញអន្តកិញទេសាហូតបច្ចារចរិយាឡៃណាតលិចជីងសាច់ទៅរកកាំងបុកកងជឹកវិញជឹកវាងប្រាំវ៉ាអតកយុងបាត់លុះទៅដឹងពើមចាំងប៉ាំងអតកយុងបងៃចាំងលំគុលតពូជីងទីគិជីងសាច់ណៅកាំងបុកកងជឹកវិញជឹកដីបញ្ញៅណាំប្រាំគូដីតគុំលើជិនហកប្រាំលំណោះយិនតគុំមឹង អានិយវីកជុងឡោះទ្រោះបារវិតដាំទិវឡាក់ជិនមិញបងាយមិញខីបារំលំចារបិនអានិយបារំអតៃអានិយពំចាំងដឹងជិតដាំគីឡូម៉ែត្រតកកបាល់ឌីតគុំមិញវិតដាំទិវឡាក់ជិនមិញបងាយមិញខីងាក់កតគុំអានិយអុយបងាយបារំអុយឌីតគុំជិនសាមិញវិតដាំទិវឡាក់ជិនមិញបងាយមិញខីបាំងបត្រូវជិនណាំវិវិតគីកជិតបាំងបារំតន្តងពំចាំងជិនតគុំមិញខ្វាក់បារំដឹងមិញវិតដាំបាំងជិនខីតទ្រៀងបាំងជុំកបលីលួនជិនទីទ្រោះត្រោះបាំងជិនខីត្រៀងបាំងបារំទិនស៊ី
1: จริงสักจางมังกูตะกุมว่าคุลกลางโบกองจึกวินจึกอาตอกปัดลูกปัญญาตะดองเปิมจางปังตะกอบตะยุงตะดองจางเตะดักเกอเกยจัลนาววับปัญญาเมย์อาตอกกิงตีดักสิปังอาตอกปัญญาอันตะตรองกาหะตังเพื่อหอยเนียนบักตะบักกะกอมตะยุงเปิมดังตะนออันนี้ได้บ่มตู้จางกาหะตังตามกวัน เกี่ยดึงอุยบานเย็นเพื่อหอยเนียนบักลำไข่ดำจะเอาตริงคลุยเปิมเกี่ยกระจัดรอยตะบุกกิงตีกิทวดฟังตะนออันนี้เป็นจังดัก ปอยะลำจำกาหตางตามกวนโนมีลำจิมตนอันนี้เกิดกันว่าตอกไฟลังตะกุมบุญบอกอันเตาทองนันมัดเล็งบัดจำกามะกลอยลำปิยันมีกาลพุทธแต่ปอมตนอันนี้จังกาหตางตริงตะลิงตึงหรำหรำให้ดิมตรองอตอกินตีดักสิลำดำไข่โปรชนำเนาจำมามสวยอกกาหตางบัดพึงลุยเล็บตังงามพะโปสินหะเร่งปิยโตตน ต้องปัญญาดำเพชรดำกาแรงกันเอาลำสนำก็ตรวจตามกางือดักสิและเป็นขบวนพันแรงตรวจมวยตันริมตรองจางต่างกันจวดยอกกาตังอึดตอบเล็บเวลังเตากาปังตะกุมปังไงรบกาตังกุ้งเดตลิกเปิมจางตุยปนเนสได้นอเลือดตรองจางเดบเปิมกาตังตะบกเดตยุงเปิมจางลำนอเดตรองจางนำกระเมะเปิมตะลิกกาตังปังดังเปลือยตึงตีดึงกงตีแต่เหนียวหิวหาข้างติงเลยเปิมดังตะตรองหลังสายแต่นอันนี้ปังตะบกเปิมริมลา
0: ปัญญาอนุหอยเงินบักทอยตึงริมอันนี้จางได้เบิ่มแตงควางเพิ่มจางเตรียมตนอันนี้ปัญญาอนุตรองกาตะกอบอตอกชั่วยักแสดงอันเต่าทองนานดังนออตอกกินเตดักสิเจาะตรองแสดงพอกระตะวีบานันยันจารยึงมาติบกี้ตะลิกลาปะอารสุเปิ้งงามยุโรบาร์กะตะตรองตะปะเพิ่มเกี่ยตนออันนี้จีลาปะอารจะยกกะหาต่างดินตืออันเตรียมเต่ากากันตะตรองอธิเพิ่มเกี่ย ជាលាប់អារយោយកគឺកជិតវិបានញ្ញចារបច្ចៅអានិវេលាំងអចោះយ៉ាងប៉ាអពុងព្រិញទេបកើហតយរីមអានិវេលាំងអានិពំចាំងទ្រៀងនេះបឹមបកើតលិចពំគឺបថោបងៃរូបកាហតាំងយោយកលាប់អារជីយោយកកាហតាំងឌិនតឺបលេបកជិតដឹងណោះហតយពញិនឡាំងតដងទឹកគាត់ទឹកខ្លះយឹកលៀវដឹងតណោះអានិជីលាប់អារយោយកកាហតាំងឌិនតឺបាំងឌិនតណោះអានិវេលាំងតដងពំចាំងតទុនប្រានពំចាំងរតបុសបថោអានបងៃរូបកាហតាំង ปังตะเลจิงสักตะกุมจินคือถวยบาวเกือกจุดวิบานยันจารกุ้งเงาปิยาวอันนี้เวลังโบโดยอาราสลามจารวิบานยันยันดิมซาฟืองเตอร์จีดักตะซิปังริมอันนี้ปมจางได้เบิ่มอดินหะไตปิญญลังระตะบุกราฟเวนก่อนปรีจะยกตะนออันนี้ตะกอบอตักยะยกปีลังตะดองปมจางกาหะตังปัญญากาลังดึงเติมกาหะตังปังเพิ่มเกือดิมจิตอปิงดึงวิบานเจ้าเอา เอเซลำเปิมจังตังกันจ่อยยอบกาหาตังอึตรอบเด็บอึกรอยตะบุปังอึกเกี่ยวกับจิตอีอูอูเกี่ยวกับจิตดังอันนี้เวลังจ่อยยังปังอปุ่งปริงเตะตะดองจี้ยอบลาบาอาร์จ่อยยอบดินตือเกะบุญเบาอันปังไงรบกาหาตังตะกุมมันกระติงเยอะปยานประเตงเกิดที่ปจี้ปังตีเตอลาบาอาร์ปังเกอลังดังเติมบดะเมวะลาบาอาร์ยอดยอกดินตือตะกุมตะโบริมเตากาเพิ่มเกี่ยริมกิจจการเริงยอดยอกอันันกาหดังดีอันรูปตะกอบตะยูตะดองยอดยอกกาหดังเออตรอบริบบัดริมอันนี้เอออันตะดองยอดยอกลาบอาจี้ยอดยอกดินตือตะกุมอันนี้เพิ่มจังเวลังปัดตรอบริบตะมามยอดยอกดังดินเตาปังปะยออันตะดองจี้ยอกอากำกระสุตอมรอยตะบุเพิ่มลังตะดองลังดึงเติมกาหดังยอดยอกปะยออาทิตย์ดังอุบานเจ้าเอาเอซีกาตังกันจะยกกาตังอึตรอบเล็บตะกอบมลังแยกเทไหม
1: จ่าชลัยตะปอกปะจีนกระนาวตะครองเซมตะรองตุสนำบารโปเป่งจิตลังตุสนำบารโปปวนจิตดำเกี่ยกระนาวปะในจางรองเซมตะรองจึงในจางขินตีกีถดเกี่ยจ่านาวตะกเสดังปังลำคูลจักรโลลำเตดักเกี่ยนอตุสนำบารโปเป่งจิตตะปอมจางรองเซมตะรองเลวจาระตะติงลังเล็บดึงโตรตุสโตรเพ็ดดำกระเริงมือสนำโยกอมรมอเล็บงามเริงโตรจิตฮโปตะกอนยุงดำจิวตอกอนปังเอร์ปิบบาจบาริวตอกอนวับแบบขนาดนู่จัดอกอมอตอกรองเซมตรองอกอมกองเงียบปังปมเกี่ยวกองเงือกจุงแต่นอสดังมีเรื่องกลายเรื่องอันนี้รองตนอันนี้ติสะแบบกุญแจสดังเอขจิปรังปังสดังปนันซาแต่นอจารจะไล่กุมอกอมพิจิงซิมอันนี้ปลุกเกตเบสเซมตรองอกอมนำกเมย์ปมตะลึกปนันซาอันเซมตรองอตอกรองเซมตรองเกี่ยวตริตุกัดปังฟิลังเลิงเป่งเตอตอกเลิงตะปูรมอนุ่งกำเอร์ตับเอร์โอเมก้าเป่งฟังลังสะอันนี้เต็มตรอตระกเดลังตุชนำบาร์โปปวนจิตดำยาลายตินเดรมอบเล็บมิงติวตะกอนเอร์พิบเป็นจิตติวตะกอนลอยปจิกลาเรงปนันชาเชมตรองได้เพิ่มเกี่ยดึงกองเงียบฟังกระจุตะมามดำเต็มตรอตระเตดักเดได้ดึงเป็นจิตตรุเป็นจิตดำกลาเรง
0: ว่าตอกอันนี้รองเสียมตรองเกี่ยวจันนาววิเวรลึงจิปรังปังวิเวรสดึงปนันซาจากยลายตะบอกตะลิกเลยจริงสัจฟังตะกุมกะรองเสียมตรองปังเกตเบ็ดเสียมตรองอากรรมเกี่ยนอดิมคุณตะปูลกุตรุมัดเพิ่มยางการตะดองโนดีแยกยกจริงสัจอือนุบตะยุรจินเทเตเกี่ยวกับจัดดังเนตประกับการตะดองปจิงอันนี้เกตเบ็ดเสียมตรองอากรรมจากตะกุมดังมีเฟดดำตีตรูดำตีเกี่ยวตะนออันนี้ก็ไม่ปังตะนออันนี้ดีปจิงดังตะดองเพิ่มยางเขาตัวเตะดักตะกุมมีเร่งกลักเร่งยินตะกุมเกตเบ็ดเซนตรองปังยินฟีลังบัดอันนี้เกตเบ็ดเซนตรองลำสนำปรุงอาตะกุมดำยิกลักเร่งลำสนำมะบาร์วะตะรุตะมัดเปิมยางตะนออันนี้เกตเบ็ดเซนตรองลำอันนี้อกรรมจารกุมตะกุมยินเจอยุยปุกริมอันนี้เกตเบ็ดอิระไรลำอันนี้เกตเบ็ดอกรรมเอาใจเนาะให้เม็ดจินสะดึงเปิมยางปยินลังเปิมกึมเปิมเกี่ยทิมตะจองดีเปิมวะอัตอกดีจะในเปิมยางวิลังเลิมเปิมจางรองเซมตรองปังวิลังปะกังเซมตรองดึงปรุงสนามตรุ่ยเอาเปิมจางประตำวิลังอาตับตะยุงลองปรีปังตังกันเบิ่มอุ่นซาปรีบัดจาร์ได้อุยปานยันจันจารยาลายหลังคิดปังปะทอตะบุกตะตอมเลิมเคดำจะเปิมจาร์เลยประตำปลึงได้มีเยาวบวนเร่งปวยเจ็ดเฮกตาลองปรีประตำจี้ประตูดึงปรุงสนามตรุ่ยเอาได้ดังจาร์เลยประตำได้ปอนระบบวนเร่งปวยบาดเฮกตาเอาใจเนาะเปิมจางเป็นยันลังวิลังลองปรีปังตังกันอุ่นซาตะปิดอุ้งซาบรีมากลอยเนาะตูมเตรียงเติมละนังอุ้งซาบรีกระยุงอดินเดตะยุงปังตะลิกเปิมจางดิจันียอดีทาเอดึงปรุงสนามตรุ่ยเอาบัดจาร์ตามมาเบิ่มอุ้งซาบรีคุลเวลังลองปรีจะปลอมจารกุ้งลิงลังได้คุลเปิมจางตะลังปิญญลังดูรูปตั้งการตะดองผะบรีเปิมจางก็จะลองเจียวจุนตะมามลองอึตรอบเล็บดึงเนาะลอยดีบุรูปเกิดมีเร่งเป็นญี่ปุ่นมังเปิมไกลนรปกับกะลองปรีดีญี่ปุ่นมังผะบรีอึตรอบเล็บนรปกับปังเรืองลองปรีเบิ่มก็ผะเงือดีปวยดำระโบปนเร่งปวยสินเม็ดฟูงเพิ่มจังก็จะลังปรีอือกระตรอบลิฟนรประกับบริบาลมังรัดติดอุ่นเกรงตะมามเจียจนตะมามลองเตอร์อือตรอบลิฟนรประกับเพิ่มแกล้งกระจัดกาแฟลังลาปะอาร์ตะมามลองเตอร์ยึดเปลี่ยนมังตะยุรจะดำมังตุ้ยเอาลอยเสกพักดีปอยจมุ่ยมังเพิ่มแกล้งตะบักเพิ่มระดาตะปะเสกพักดีเตาจะเปลี่ยนมัง
1: รอยตบุกดึงอันเวลังวันหวาเทถาวฟังจุลิกจาสลายรอยเลือดรองเลหุยวันหวากระตะบังลองปลองกระโตก็ได้ประกาศเลื่อมพยานเฮสนำเอาบะดินกระเวนเลือดตะมอยตัวงูตะมังลังริมตรองได้ประกาศบดจิมเพิงซาเติมกางูตะมังลังดึงจาระฟังตะลิงเลื่อมกระมังนารบาจิตเคตรเอาจะดูที่จิวหันประกาศอันเวลังวันหวาเทถาวฟังจุลิกจาสลายอันปัดลำตะยงเอาเละเดะบูที่มันตรองฝันหวะกระตาบองลองปลองกระโตปางงูตะมังลางเลวจาระลำนอเดกระมังตะยงเดเลหุยอาจารย์กลางเดพนันชาปังมันโซตะตรองเห็นเละยึดเป่งตรองกากระตาบองลองปลองกระโตพวกเราตะบูกระกอมงูตะมังลางตูตะจาระงวกเนาะเรียมตะเริงเลวจาระเละกงลุยเดกระตรองจางฝาจวยอกอันสนำงูตะมังลางแตะดักงูเดตะเล็กเปิมเยอะงูตะมังลางเนาะอันนี้ร่างตาลำจะพินขึ้นตีดังจาระเกะดำไข่ปรุงสนามโอ้ยันลำจาระตะติงลางสังยอกลอยโตติวสินฮาเร่งดำจิตหบวดตะมอยตักจิตเราเพ็ดดำกะเร่งปะติงหัตยาปยานสนามอตรอลลำนอตะมอยแตะดักเด็บเล็บไม่เร่งจิตบาระหบวงามเร่งเฟิร์ตตักงามจิตกะเร่งอกอมทูดึงงูตะมังลางดำไข่ปรุงสนามเล็บจิตดำหบวบาเร่งติตักจิตสินกะเร่งปะติงหัตยาปยานสนามอตรอลกีก่อนเปลยปะเดปูลมือซาเกตนาบตาเปลิมจาสลายซาอยากริลอุยเลกเดะกาตนออนิปยอชนะอริปังเปิมจาชามาเลยปังตรองตะกิดคูลจังดึงซีมตรองจังเตะดาตาตะลิกเลิมตริงเลอตนออนิคิดกาตะบอกเดตยุงตะกอบเน็ตตะปริตนออนิเปลยปลาปังเปิมตรองตรุตะเอืองกินตีซาหุยตะกอตึงมังระรอยนาโตรกระเปยคอนเปลยปังเดปูลได้เมืองใบอยากริลเน็ตเปิมแกดังตนออนิเปลยปลาก้อนเปลยปังตะปูลมีมเองบดเปลยกลอลดังเจียนตะตรองจางแตะดักไปยิงเปลยปลาหนาวอันนี้บาดเจ็บงามกระเด็นตะขะตะฮอยู่มัดนาระหนาวได้ตะเล็บรอกตรองเลิมเปลยตะปอกเจ็บปลาตรองตะปริกาติเลิมจินาอริดังก้อนเปลยเอกชิตะกุมก้อนเปลยในนำฟีวัดเลือดชัวล้อเลิมกระมังอันนี้กระเด็นตะขะตะเอาไว้ตะกอบเพิ่มตะปริติตินเลิมตรองไปลังสะดึงตะเปลยปลาบังเรามาหลอกบิธือเปิมลอยประกระทุนเปลยกลอลเฮยหายประมาก้อนเปลยแกเฮยหายดึงเดกแดงอยู่มัดนาระอตอลกีอึติมะเดกแดงเละอยู่มัดนาระเละกำลังลิงบูตะตมปลารอกตรองนำตุ้มเกล็ดตะมามดำดึงเดกแดงอุนชิติกมัดนาระเละจะดึงลำทุนเดเฟเวอร์ฮันตาจิมตโนอันนิปยออันกอนเปลยจะจนมสะยาเครลกุ้งนาวเปิมแกดางมินสุตโนอันนิฮตุจตะมดเปิมจางลำเคตรโอได้ตะยุงดึงเกียนตะตรองจางเตะดักยิงเปลยปลานาวปังคุลจางลำตริงตโนอันนิจะนูอุกสิจบเล็บไม่วะระติกดังกอนเปลยมาอวยเปิดระเวงติดมาตรออันมินสะตริงอัตราสลามอวยเลือตนาบตาบนูอันนิอกอมตะมามดำตะกอบตะกวัดเปิมจางหัตยปังอันนี้มัตรอวางตะกุมติมัตรอตะมามจ่าจังวางตะกุมอตอกินเตอุยนำวางเน็ตตุนมัตรอมาจานเลิมตริงนำมีลำลายจิตปังไงมัตรอมาจานฝ่ายเจมึดติมัตรออกอมลำเจาะนาวมายจนถิลักอุยบันทุนกุดถังสะยากริลเฮยทายประมาอิงมัตรามาจานตะโอคงได้เลือดจะนำเพื่อแก่เคยให้บัดเดกิงควินเพื่อมิงกิจเจ้าว่ายุ่นจะดึงอันนี้ติดมัตรอเหยาะก่อนเปลยเอกสิเหยาะก่อนเปลยตะกอบตะตุนตะตรองมัตรามาจานเรียนตะนออันนี้ตะปอกเดย์ยากริลตะยุงเวทตรองตุนอตอกยุงเปิมจางบัดริงดังเอตริงตะปอกเฟียร์เปิงมาโซตริงประตามซอเรียงติดมัตรอเตะดักเดย์ยึดมวยตะมามลึงเวกเกอร์ซิดปังตุนปราณตะปริลองประตามเกะตรองกลองตอกยุงกิจะกินตีวะเปิมจางจินัยเลยจัวปราณกตางลำตรองจ่อจังยะตะนอตริงตะปอกอกอมเหยาะคุลตะยุงเปิมรอกตรองอันนำปังเตรียมตะนออนิเกตกัลวะเปิมเลยจัวอันเปิมจังจะเจนปังติดมัตรอตะมามจ่อจังบอกเดินควักตือกระอุยบานยันสะยาคริลอันปัดยนตะปักไฟลังเหยาะจิมคุลเปิมจางอันจิมจอกตรองมัตตจุนพัตตกุมปงายจ่อจางเลยจัวตะกัดดังตรีงเปิมจางตุอันนี้จินนุมฝาตุนปรันตรองจะเกวียนติมตรอตะมามดำกุญเล็กตะกัดมตรอมาจันวัดินลางสะระเวงนาวอันอตอกยุง បិទមិញតរៀងអុយលើតណាប់តាបញិលអ៊ីក្រិលរៀមតណោអានេះទេតយងជីងលេងចែប៉ាលឹងលៀមតកកចាដឹងមិញតណោអានេះគិតកលណោត្រងតគាត់ពំចាងហតយអានេះមត្រមចានដឹងមិនវ៉ាកនប្លេហតយកញ្ញាំតកយងបិទតណោអានេះណេតណេតដេបកេរៀមលើជួកាសចោះចាងមត្រមចានគង់ដេធីមត្រងវ៉ាតកពំត្រងតរុវ៉ាតកអាកចាប់ដឹងត្រីលឹមជ្រៀមឆ្នាំអនុ
0: អូកាន់ប្លីប៉ាំងដេវុលជាប៉ាតដងមេវ៉ាតប្រីចិននឺតអរិបត្រៀងទេណៅលើពងៃចារកងជីលុយរិះយកធូនថៃហាសះយ៉ារុងចារយិឡៃពុជីងតដងពំចាំងឌីឡៃបញ្ញិតសណាំរលគីដាងអៃតដងបណាំចាំងអរិនពំចាំងប៉ាំងជាងឹមដនពិនកជីងពិនពំចាំងហតយត្រៀងធុងថងត្រង់ដាក់ណោះលុយពើមអន្តរៀងទេដឹងលើតណាប់តាប់យិងរៀមបការឡងព្រោះយិងលឹងព្រោះយិងចនិតអរិះរណរភិតណោនេះទុំតិចតដងទុំតងអនន្តតដងរយកាសទីមផ្ងាយខ្វាងទីពើមបត្រង់បិទព្រីទេយ៉ារុងអឺកស៊ីណោះត្រង់ក្លងអតកតយុងគិងទេដឹងរៀមអ៊ុញណាំម៉ាក់វីឌីតកបពើមតព្លីសលីណៅលឹមត្រៀងទេតៃគ្មានណោតដងរៃពុនហតៃពើមបត្រងបុតហតូចម៉ងរ៉ាតបុណាត្រោក្រាអពុយកនព្លីប៉ងនេបុលហតៃមឹងបៃពងៃខ្វាងជីពើមបត្រងទៅប្រីទេយ៉ារុងអូកនព្លីប៉ងដេបុលគង់ធលេអរុទតាមខ្វាងជីបុតណោះសើបកខ្វាងវ៉ាន់ហានលុយស្លាស់ត្រៀងខ្វាងជីបាក់បញ្ជីងតដងពើមទាំងសាតត្រៀងទេទេងវិនទីមណារពលងអានាំតើធូនតៃហាសាយ៉ារុងចារ្យឡៃនេះឡោះពន្យាស្នាមណោចិននរិះដឹងបកខ្វានទគាត់ហតយពើមចាំងធឿកដេអឹកកដេជិនអឹកកដេបងៃញងតជីនេះដឹងត្រៀមតត្រង់គឺបកដេណោះជាងឹមប្រានប៉ងអរិនបញ្ជីងតត្រង់ពើមចាំងដឹងរៀមស្នាមដឹងកសុជិនម៉ងម៉ៃដឹងរងរៀមណារពើមចាំងឡាបលិនបករដ្ឋធីមព្រីទេវ៉ពើមចាំងនេះនេះបញ្ជីងតណោះអានេះដឹងទូមសាព្រីទេបើទើមព្លុងទ្រុះរីអោអ៊ុញណាមបកខ្វានលុយយកយកតំណនេះបតាមផ្លាសឡាមកាភេប៉ាំងទៀវជាប៉ាយកយកស្ដឹងទគុំអានអ៊ុញណាំដីជាណឺអរិះស្ដឹងឡោះដីជានេះណារត្រោណោះដឹងលើស្នាមពើមចាំងអឹកកទឹណោះតដងត្រៃតបុះយងឹមដនអឌីនលិកក្លេះកតណាប់តាប់ដឹងបងៃណាំពុជាងតរៀងគិងទេណៅបកហាន់ត្រៃអានបាត់
2: ចាក់ពេញបោដលហើយអរដែរយ
0: គឺចិត្តនៅអធិតអូបវិញប៉មាយនុមប៉ងអ៊ុញណាមអ៊ីងរលគីអ៊ីងមុតមិញទ្រុកអ៊ីងដិចពជាងតត្រង់យ៉ាងរលគីមុតអោគុំយ៉ាងធ្វើកដេដិចដឹងត្រង់ណោះអ៊ីងរដ្ឋធីមព្រីទេរៀមសេណាំនេះតអសិតមិញសេណាំរដ្ឋទេទួមសាវទ្រុកតាអីអ៊ីងឌីបាតហិកតាបើអឺគឺទ្រុកបោខ្វាន់លឺអ៊ុញណាមកាន់ប្លេក្វាងទីទ្រុកតត្រៀងទេយ៉ារុងដឹងរៀមសេណាំបើទើមភ្លុងអង្គលបមីងបោសិនទេងហាំទីតគុងឌីលើតត្រង់តព្រីប្រានបកយឹងសុនយុកមីងលំទីមបងៃណាំតតរៀងទេណៅរុយឡោះឌីឡោះពន្យាសណាំតគាត់ប៉ាំងព្រីទេយ៉ារុងបកអឺស៊ីអតាប់គិងទេអ៊ុញណាំឌីជានេះម៉ាក់អ៊ុយឌីអរិនហតៃទីមតត្រង់ពើមចាំងដឹងតរៀងប៉ាំងរីអោណោះបកឺជីហុយបងៃចោះយ៉ាងធូនតៃហាគឺបកយុកតត្រង់តព្រីព្រីទេណៅណោះកាន់ព្រីមេវ៉ាត្រប់លៀបប៉ាំងតម៉ាមឌីកទីពន្តព្លីពើមចាំងវ៉ាតកជុងយ៉ាយកហតៃមិញបូតមានប្រតាមឡងបកយុករយអានបាត
3: ់វ៉ារ៉េឡា
0: មុតអោបិទសណាមមិញបូសិនត្រេងខាងជប៉ុនមុតអោតាមដេអ៊ុញអំតាំងអៃអ៊ុយអេរីឌីឡៃពន្តយិតសណាមពុយតដងព្រីទេហយុតកែលរ៉េណាររ៉ាស្ដឹងរណាំងត្រៀងណៃអឹកដីម៉ាក់ក្លៃបិទវិសតត្រៀងលីរ៉ៃតាំងតអោកណាពីចិត្តពីជាងតដងពើមចាំងតអោទ្រុះលួយគិងទេម៉ាក់តព្រីលីណោះទីទីនយោដឹងព្រំមុតអោទ្រុះទាំងអីលីផារ៉ាឡៃចិនិតរិះកនព្រីបត្រងកណាជាងំដនបុគិងឹងស្ដឹងយ៉ាថៃលីអត្រកីកនព្រីលឺបតាំឡងថៃម៉ាក់លីរីអោលឺអ៊ុញណាំលឺទព្រីជាងបតាំផ្លាសឡាំទៅគាត់ថាតៃកាភេទីវសៅរៀងប៉ាំងរៀមអណាន់ឡងសាព្រីណៃតដងពើមចាំងណៅអឺកស៊ីឡាប់យ៉ាយ៉ាក់ដេជានីព្រីទេម៉ាក់វេឌីតគុំយ៉ាយ៉ាក់តយុរអឺកពុនរៀមតដងតព្រីលឹមអានិរ៉ាតិចម៉ាក់ក្លៃប៉ាំងកជាកាភេទីវប៉ាំងសៅរៀងតរិះកជាតកុជុងនឹមទុំសណាំជាបាត់អោលឺអ៊ុញណាំកនព្រីសឺធុនថៃហាលុយរត់កំហៃចោះយ៉ាងឡាងសាពើមចាំងអតកធូយកអតកគុជុងលឹងចិនិតអរិ bọc dương sinh dục, bộ cơ chi hội phong ai cho chàng thái hà, xa gia rung rồi anh bạch thìm. Đang ấy, sư tư bình tư đoàn bà tâm lòng, băng sư đi chân này lọt nó, bà tâm lòng bà sà làm, sư bà tâm bà sà làm cặp hề, băng rìm anh ăn lòng xà bầy tiêu sầu riêng, băng rìm sư nằm ầu, á tọc thêm thủ dọc, đừng bà tâm lòng bà sà làm, đi chân này lọt. Đùm sư nằm ầu sầu riêng tiêu, cặp hề đi cà chạc ở chung, viên anh ăn lòng bà tâm á gầm dọa dọc, lì kinh tế thủ dọc đừng bà ngài cho giang tạo kết cà chung. Thôn Thái Hà, đêm như riêng đâm dịch Uyên Nam còn bì, lâm nó đang hàm dịch lạc rình, bằng ngay cha ra Quảng Trị, bằng Hà Tĩnh, mất bà chiên tật rồng chàng. Cho đi ở công ở tập tự dung bơm chàng, miết ba kia đi chân này, cứ số Uyên Nam và rồng bật thôn để loài sinh dịch lạc rình. Đừng tìm nam bơm dọc giác và tờm lùng, rì âu lơ Uyên Nam, lời bơm nam màn tì cử chung lưng. Rất kì cho chàng kia dạy nào, bằng tự cung tật rồng học bà rầm, anh còn hạ do lưng ló. Tôi đồng kết cầu lọt nó, tôi quát hợp tôi đuôn đài bằng tình hình nào, lời tôi cũng còn bây lăng gia rung thay lệ tình hình mạng bạc cơ tí. Ước cơ sĩ là bơm bật rộng anh Uyên Nam, lưu Uyên Nam còn bây đi ở trên rồi tôi bật, anh bật tôi đồng bật lộ bồ chú lâm bơm chàng, tôi cũng bật ở tập quỳnh tế. Bằng đi hợp tôi bằng ngày cho chàng, khuôn vi lăng cho chàng xa gia rung cùng tôi bọc tự dùng tìm tôi đồng học bà rằm bật lộ, tôi quát hợp tôi tôi nọ ở ní. Bơm chàng cơ hợp ghi, băng đi tư cung hội viên hợp tài bà mà tập nút, dọa dọc mất ngâm tập bá. Bọc siêu nít, cơ thả khuôn vi lăng cho chàng, xa gia rung rồi ảnh bắt.
4: Hội nông dân là
0: khuôn vi lăng cho chàng cô Grau học bà rằm, riêng chi hội, cùng thời lễ, riêng chi hội cho chàng này, và riêng Uyên Nam học bà rằm bơm kiếc, và hợp tài bà là tập quỳnh tế, bật xa gia rung. Lọc quân ấn lập, dỗ đừng xa là tình riêng Quảng Trị, trú bằng tình riêng tế giả rung. Riêng bằng ngày cho giang xa nằm ở giờ, lôi chiêng riêng bằng cạt lòng, bị triệp tráp, và riêng trên nơi đi xa đừng bằng tự gọp, ở tập quân tế tình riêng. Trong cơ lòng nó ở cửa sĩ, tự bố ở tập của chúng đoàn cơ chinh, ở riêng lệch lại tà nạp tháp, đừng còn bị tình riêng tế giả lạc chua. Cọc, mạ tự bố tự đoàn lần liềm, anh trên nơi ở riêng bàn đừng riêng tình riêng kinh tế nào, bất cười cung kia lại nà râu.
1: Tất rong rồi tự bố nợ bà nà đừng bà bà rì chèo bà tà rụp giả lại trú tăng ấy lôi đi bà nê con bà lê bàn đà bù lôi dục bà lô mừng à bà ngực cú bà cạn tập bập lâm mang rạ rồi đừng rong tầng.